0: พวกของบักเหมือนเดิมแต่แล้วไม่บักเหมือนเดิมแล้ว
1: Oui, quoi? Mais on connaît,

0: มาม
1: ันนุ่นวัวเบรมุดเมล็บลัวทีระบงเวนดูเอริออตันระบงเวนเรดิอาบัจฟามาปิกูเบรคเดเมจเมอมุดโรจิมินามโนตาเบียร์บิเชลาบิเชลาบิเชลเรียบบงเวนอังเวนอบอโร